กิบตาปันเดียลกุสุบะมังอาตนาได้เวมาเบียลบาวาริดานนาดากิรัวกิรัวกามิรังโนสิบลาตโลวาอังิกาอุตัยกะกะกะกะกุกะอมปันญาณรวนกะเอกะลัมบาตุวาลเมกุลุนังมาญะเดมะเนญะปัวดิลุบัวกุดะลามนัมนะ

0: ายก็ไม่ใช่เป็นเหี้ยตะคู่นั่นได้กู
1: เอา
0: เนี่ยด้วยยาคนเนี่ย
1: เอา
0: เนี่ยมุดบรรดาวมุดตะบูเตาเนี่ยยามาแม่รู้ไหมช่วยกันได้เนี่ย
1: โอ้เ
0: นี่ยนี่ช่วยกันเลย
1: เอา
0: ผมก็เนี่ยผมได้เรียนให้ผมกันแปดเย็นแค่หน้าสูงหน้าสูงแล้วนี่มีเงี้ยรู้ไหมเพราะอะไรถึงมีอย่างคุ้มกันสูง
1: เอา
0: ปังอีกแต่ยากคน
1: เอาน
0: ี่ช่วยนานได้ช่วยผู้ไรมันเดาช่วยนี่งานโรงเรียนโรงเรียนปังอีก
1: เอาอ่ะ
0: ยากมองใจกันยังไงสักครู
1: ่
0: อากูจะตัดใบอันดูอันดูผู้ไ
1: รเสียวอันยุ่งครัวฝันใหญ่เนี่ยทีเดียว
0: เอาละยิ้มไม่คือมันไปไหนอย่าวันนี้ได้ไปกับมันดำน้ำมันพญานาค
1: เอาติดตัวมาอย่างไรนะเนี่ยแ
0: น่มาอย่างไรพวกกู
1: โอ้เอาก็ก็ตุนได้รักก็ได้หาได้เนาะมั้ยเนาะ
0: ก็ไงนี
1: ่เอาม
0: าล่าสบายามนี่กันหมู
1: ่คิดแต่นั่งเอากุ้งอันยวงกูกูย่า
2: เนาะ
1: ตะปูเอาตะปูไล่ดินยารีเอา
0: อ้าวอย่ามึงเสียตาคนใด
1: เอามาแน่ละจิตตาเกลียว
0: เดียกัน
1: เอา
0: เอ้ากูเสียตาเดียกันตู
1: ้เอามาเดียกันตู้มั้ยเน
2: ี่ย
1: เอาก็งบไปสดวยนุติเด่นดอกกันเนา
0: ะมาเกียรมาไม่ได้ครูมาก
1: เอา
0: ทำอีกอย่างได้ไหมกับน้ำเนี่ยน้ำกันเนี่ย
1: เอาเอาโอเคมาเกลียวเอา
0: เอาไป
1: โอเคอย่า
0: อินอินหลังจะมาดู
1: เอาอย่ามิงก็บุกไก่ละนุสีจิตาบุกไก่ก็เกลียวเน
0: ี่ยเอาไป
1: โอเคสามารถมาเกลียว
0: สามมา
1: โอเคเนาะตอนนี้เกลียวเนี่ยสิ
2: ยาวจิตาก็มาดะอุตัยญาบุลออามัดกันยันติบะย
1: า
2: บะกะกะบุลอ
1: ยู่สวยกะบิสิกอรังมายุกอรังอุตัยกะบะกะญะเดซิ
2: เอานะมาบิสิ
1: ญะกุมายรังอุตัยญาญารุญาดีกิตัยมินเสียเอาตอเดะซาลาปะดอกิตัยโอเคปนิงาตอเ
2: ฮลโลสวัสดีมาลาม
1: ฮัลโลสวัสดีมาลาม
3: Selamat malam.
2: Siapa tu?
3: Aku tu panti yang anak antari tau ke kumbaira kisiko deh.
1: Oh, ayo panti. Selamat malam ya.
3: Selamat malam sama.
1: Hari penua ni tu ya?
3: Aku tu dah dari seratu akhir. Tadi dah dari kucing ni tu. Terima itu.
2: Siapa nganuan deh?
3: Kalau ikiet aku anak tadi nama yang belum nantu anak aku ke kucing tu bawa desa lemu ni tu
1: aman ok ayo ke nama teka tu si meh malam tu
2: saya cerita kini
3: jadi itu cerita anak tunggal kudu iku jadi tanya ke nyadi kena bulan tujuh tu tadi
1: baru lah ni
3: baru jadi cerita tu aku lepan bisi ngagai anak tunggal kulemai kemari nanya ke cerita nyok jadi seluar nyok jadi cerita tu betul jadi kumai kami ikat tam tu ke gak sampah ni jadi tu si nanam sawit sepiak rumah kami nyok gino kan ngau dari rumah jadi jam seluar yang indah ke namanya membuat sawit atau mengkuat sawit ni mau tai mesti bunyi orang kroke lah nak kau mana musiknya dengar seruai jadi danya nak tai petunggal ku siku dah serumah ngaku bimbai biliak ngaku jadi tunggal kena utir dah mau anak bagat dia nak mau jangan kebun sawit tidak ke tau ke ngebas panju angkat kangau ke gat pam kumbai gat sampahnya dia pendiang nong tai ni mesti ningo tai bunyi nyok no ku ya angkat nyok pendiang suai rebu ku bunyi nyok ke bunyi orang ke kroke
1: orang ke belagu
3: mana ada music nya jadi leko lagu nya nang nadai ku suai ya nang tanya badu nya jadi gat sampah tu tadi kuai kami gak pan ya lu mukul kan ku sawit jadi tunggal ku siku nya utiara kena bagat tu jalu berjalai tapi lama udah berjalai.